0: ก็วีนี่ก็จริงเอะก็ว่าครตัมก็ว่าก็ประทายตะโคก็กัดนี่มันก็สงียูอียากิดักกลายองก็สุนบนันอิชิดอิวจอร์อิชลายอิรคียงเลนีอิราวกิไซคลอนว่ากิวีกิวีกิจิงจียกิว่าปัญจุลอร์ยากับมเรียงว่ายากิจิงอิมบรูกันนี่ก็ climate change แม้มันก็โดกับพังก็ว่าอีปุเรย์ฮักกิกอดกิสลามันก็เลยก็จิงสักเหตก็ว่าอียูอีฮักกิจิงอิมยองอีมันละกสงีบุนกิลองยงลองเซมโดกี้ยุงยองกีโดในดาวยองกันนี่ก็จิงจุลอร์กับมเรียงวัดกิมรัดนี่ก็จิงทุ่งละบุนกิว่าโดจัดในดาวกันนี่ก็ disaster ลินเอกันนี่ก็จิงจุลอร์ยองกับมเรียงฮันฮับปฏิอินีจิงเอวครอดังเอ็มอีก็จิงกันแมนและดีอีคำกิปัจบะยกเรื่องลังอีเดวุสุมารบ่ายียาอีโซดองโซคุนยองอีจิงกันลาอีวุครอมกันลาอีสันเดตตังว่าเดวุปรชังอีขจักมันกสงีกับประทายดอรับขุดจิงเอร์กอไว้เอ็มเลยอิสเนียวชงานนากับบันตากับยองอีตอนคุณโมอีว่าต่อกับมาเรียงต่อว่าเอสเนียวบ่าอุบลายอีไว้กับคำรำยองอีต่ออุสุมารอุดาอุเครียกาในบ่าและเดปุนจุลอรียกาอีจิงเอฮัดเดนวันกับปุนชีอีเฮต่อเนียมันอีคือว่าคิดคลีคือว่าเยเมียยากับมาเรียงต่อเนียนลังอีว่าเครียลังอีโยยดาอียากันนี้กับประทายในบ้ากันนี่ก็ประทายมันต่อโดก็ยองงาและนี่ก็ยองเพฮันเรย์มันก็แหละนะฮะกับบรรดากับมันเรียดกิคอนกิซูยองอีฮัดเดนฮับบดว่าต่อกี่แหละยอยอกียากแต่ก็จิงสุกกัมวยอหลังฮีอีกันนี่คุเบลชบุน
1: ตปลงไอสเกมลังบ้าอีตูอีจิงกลัมชะพังอีจิงเอ็มกามอสเนียวโทยีจิงกลายองกับประทายไว้จิงตาYang kah ngai skem ichi bon ega kajing mentoi I kerpang yo nang ye uman kita kibro kiwa kenkor ya kani kabeiram au yang I tegatu nupoi cakwi tuan ke program kete toko yo I open tem yepi ya kirwai pereng nagi nong ruai kiwa pau hakalen yang kani kepertai tehcua ke open tem yepi ya kini kirwai pereng hakani ke step siapa abya kini kajing mena UMKM

ก็นี่ต่อกับอากาศวันนี้จ้าที่กิโลวอร์อีปอร์ดับอีสันสุพามินเฮียบเดียงอีปอร์อีเวสต์ดังสุดนี้กี่โปรแกรมเฮียต่อวันนี้ก็จันเมน

0: nakhmat nakhmat aduk keti tapi ngawa to agni kekam pi am gam itu kita ya dah
1: oh da emma nduk ka bivel ki klops na apa
0: to sing asuk mas ta ibu kuat asuk sunya asuk cuk nepi mama wa kam ha ki won ki por ki wa piang bha uklo i ya kata ka umngap
1: ki por ko piang bha uklo i umngap to nduk benai disember haduk benai biela dang to yu yo i kita to ki por ki wa piang
0: mut kam bo ong chua bi atni debu to nduk benai akos mo sedang pelang riong ngap ado opo benai
1: disembar
0: mod de cimpor ado so benai san benai wo yo ai kata ku ngap tanalo rite iwa ongan pi iwa ado benai me mod ar se kicet ngap mama
1: mod no tu hujo ngap pi
0: mod ar se no klo
1: ado so sen
0: so sen
1: so sen le sen kam te klo ai chi sen ten yon ni te dang dap dang dap
0: chi sen so benai klo ai ku ngap pelang me ต่อมาก็ว่ากำมันนั่นก็รุกมก็ว่าพี่โทลาดพี่วงนางสุมาบ้าพี่อบตองงับอุบรีพี่ในแบบอัตนี้ต้องพี่อีว่ามันดาริงงับอีเอ็มกำสุมาบุคุยกับตัวกสิงกับปอกอย่างแค่ตบทุนนี้กับปอนกว่าออกติมในพี่มดกำให้แกกับปอนก็ว่าอย่าพี่กำนองริงงับเอ็มกำสุมาบ้าพี่โอ
1: ้กำกินองริงงับเอ็มกำบ้าอุสุมาบ้ายงงับต่อบนายจุนจุลัยจิตเงออกัสตู้ต่อกีปอนบนายสลับแต่มันจูร์สลับมีอบามดีกิ่งงับมันไล่ดีกุไลทุบบับเฮติปอร์ฮาบ่าวยดายอุนดุสลับอีเป็นโคยและในบ่าวตุกิปอร์ลิยูร์ติบกิขยังปุ่นบ่าวสิงห์สิงห์สุบบ่าวกุชงฮาบ่าวเป็นโคยติสตาฮัดดุวัดดุกิได้เอบามละฮับิโอเอบามยงฮัน
0: ต่อมาดัสเนียวชีบุนกิเป็นตากิวายอวิยกลามเนกสิงห์วะเพให้ต่อว่าเนกสิงห์กับวอลบิดีวิบัดปัสเนียวพินดุอิรคอมรียงฮับฮัดดุอิรคอมเป็นเครียและในกิวันกิวันกิเป็นตากิจิงมันต่อยกิวดียอยองบรูสแมนกำจุเลยจิงมตอยวยอเอในเอ็มงับยอจิงมตอยยองกามาเรียงแต่ให้นี่พออีว่ากว่าอุติมนาพีเอ็มไอกิลาจิงรับกิวารยอจิงรับพีนักการตนัดสอร์การให้ต่อกับการริงับกุยองพี
1: นดูว่าเป็นมันงานองริงับระยอชวากิกิจิงรับนดูตินีองพีกิกซินกิกซินเดอวยอนักการตนัดสอร์การกิเอ็กซ์ตรักตอร์กำมันกัตเตอร์ดมุดวัดดูกิเทศสุดกุลังนันฮีso kulang wo thap ya ki umngap ma la nyok ki to give you one the happy wo thet ki additional kam tu tang ka main ta depan biang badaga tra sarkar wat haduk ki sembingam
0: ta ma siap suk cibon wada hiyo kali ya ki jingli hay to wa ane ka sngi ko wal bi te ta ha ni ka por chwa wo pun kut i ya ka ni ka ya kalam ka yong i ki ka kentien ko kwa phi kursu kun tu chawro ki lok ki wayari ki ngap kam tam hay to wa ne ka sngi ko ong ki ko wal bi te
1: นี่เลี้ยงยองงากามูนองริงับก็ว่าเอมันเซมคนตู้ยาคีกิวสัญญาวิกนิกวัตตามะริยองงับเอ็มเบจิงเอวันนี้วันนี้เลยเอ็มเบจิงเอตอนมันยี่กิวยาชะมะวีประชังยี่ยารับคำโตยารับกระดูกยากระคำพิษะฮัดดูกระเม็ดกระพัดยองอีละหายบัวลายชิกิลมกิวะกิวจิงไงคายดังสเตปบัวลายมันก็คำเงาเอ็กซ์เซอร์ไซส์อีละเพราะจะเบนจิงมุดจิงประคัดยี่วิเลมเตะก็ยากะปอร์ก็ยังอียอบอยู่หลายขีหลายคันหลายปุเรบุธีแต่นี่เป็นตายแต่เซวีนี่เป็นตาวันกี่คันโรงาละคันโรแต่บนเซียนยี่กันนี่ก็การริงับเดชิมดุกิรังบะแต่กัดวีคันโรวันรานีเฉดียนแต่กันนี่นะก็วีนะกลาดก็วยอกกามยอกจำมันก็กำกลาดอุกมัยกะจิยองอีกี่คันโรแต่อีกว่าอิมันเซียนพิชิมยี่กันนี่กลาดก็ว่ากว่าเบียงตำกัดวอมปุเดอร์กับปอร์ซะ
0: คุปไลชีบอนมาอีกตุกิคันเตนกระสุกันตุนันเอกฮูบอร์กวีเอพีฮาวรอกีคำตำมีกี่คนคนรู้กี่ยองอีกี่ว่าตอนนี้โทษละว่าอย่าเป็ดยังกันนี่กับการริงับกับมันก็กับการกับองมาต่อกับสุขฮะกับต่อกับดุกุปลุดกี่กันตาเฉพาะเฉพาะโดนหิวกระเด็นเป็นตาหงับรอจิสงี้ดีเยอะเลยดีวิตวันกิจจะแต่เชื่อว่ากันนี่กับคู่บอร์กว่าเป็นเสียงลำบากมาเตรดามิกี้ดคารวมมันกับคู่บอร์กวีเอมันต่อยลังยีพีว่ารอกี่คนคนรู้กันลดกี่วิมฮะปอยองกันนี่กับชนองกับเท้ากี่ยองอีต่างงานและดูกิเตอร์ดอนฮีกันเทนมาชว่าเป็นกุดอ๋อยากันนี่เกจเชมยองอีเนกาเจนเมดเอวอบลายกันรัดอุนังกันคู่กระโดดไปยากันนี่กับการโกพีดีเอ็มบีวันนังเตียบไปเฉพาะงวันนังเยาะพีอีรอยอีปาร์ฮัจรงกันนี่กับการโกพีตบ้าพีกูอ่องเอกับการริงับตัวดูกิเตอร์ดอนนี่คุเบลจิบุนไอปอร์กอดอร์ยองพีคุเบลจิบุน
1: คุเบลจิบุนมา
2: naka akashwani jwai hey to wanne ka sni ka arpha tring 9 ro arjar arphan ro ko tipi kam ka sni ko wakan mo warom gi habro shtuluk ko prathai kam ko wall bide tanne nak

กันนี่ตัวก็อากาศวันนี้จ้วยแต่กิโลร้อยปอระดับอินรูชพามันเด็ดเฮฟเดบียงอันนี้ปอรีอุยพตันยีดักวีตวันกับโปรแกรมตัวอุยพตันยีดักกับโปรแกรมกีรวายเนกิฟลิมฮินดี

ต่อให้นี่ปอร์ฮับโปกันเอกาสตูดิโอของอีกาอากาศวานิจวายต้นนี้ก็จันเมดสัญญาคอมเมนต์นี้อู่ปันทิพย์เจพีว่าฮับโปกันเอกาสตูดิโอของอีย่อวีเอ็มลังย่ออวีนาคิวเฮนักตายก็ชนองมุกระอุมาการ์เนลเลมินแต่ประเดี๋ยวสาวบ่ายพิมาฮักกันเอกาโปรแกรมของอีกาโปรแกรม

0: ดาวมีวันมั้งที่ยี่พี่คนนายเขาวันกรุกรรมก็แต่ว่าพี่เละพี่ก็มันติดพี่หมดอุ้งนี่วัวเฮาเป็นแอมกามอุ้งนี่วัวเฮาเฮมอุ้งนี่วัวเฮาบูถง
1: สมัยนี้พี่ให้จุนตาแต่มันดาวมีอยู่มันเดือดร้อนกันที่ราคาอุ้งนี่มันถงอยู่ตัวมันราคาอยู่มันอาร์ตอาร์ตชนะอาร์ตมันอาร์ตเบย์อาร์ตตั้งเลยตั้งมันเดือดร้อนกันแต่มันเดือดเฮาติบมาอุ้งเฮมตาสมเบสนะท่าว่าถงแต่ดาวมีอาร์ตตั้งเลยตั้งจะร้อง
0: ทั้งหมดเขาก็ทำมาละทงไปออกไปเนทงไปนาดูบรรณาบุรีบรรณาบโสทั้งหมดอิจิมตังอันพีเตมันได้โยบมันได้เห็บเป็นคลาดอันพีโอหมดกับวันบรรณาโยบี
1: ฮัดเดียนั่นเท่าดอกจุลายออกัส
0: มันได้ยาวเห็น
1: เดี๋ยวมันได้ชิมดูสมเด็จ
0: ทั้งหมดอีกนี่ก็รุกอมเรพิโอนิวส์อินเนลียงยองก็ดีพาร์ตเมนต์ยองก็ฮอร์ติคอลเชอร์นักอริคอลเชอร์จูเอ็มฮีกีโปรแกรมกี่ว่ากี่ในกระเลียงยองกี่วันกี่หากตากระชนงยองพี่และเนนาพี่เลยเหาะพิการกี่กี่เทรนนิ่งมั้งมโนมลาให้ตัวว่าขมอนอุระโยนุสอินมาพี่ดังบูดไปพี่กี่วัยยะกี่เที่ยวแหกกี่วันเซียน
1: กระมาชนงอีจะปุ่มเราตะกี้เด้งกันดูลมเป็นวันนี้นะดังสะเหตุยองเริ่มไม่ยอมตู้ยำกี่วันบุตรไต้วันเอออารมณ์สุครามแต่สะเหตุสตันไม่ไปบ่ายรึเปล่า
0: ก็ไม่บวชไปพีในว่ายะไปคำองพีพีเดียะกิเตกิวแหกุเซียนคำองพินเนกิเบกิปากิยองพีแล้วบวชไปพีกิเตกะยิ่งมั้งแต่เหตุต้นว่ารับพิโอนิวส์อินหากตายก็ชนงยองพีก็มันเชมพีว่าอุนิวส์อินรับยึดต่อเผาให้ตายท้าวมอดังเอ็มมอกิจิงเอกิว่าพีตะโคพีให้ต่อว่ารับพิโอนิวส์อิน
1: มันชัวแต่ยอมคันดารับมิดเอ็มจิงเอกก็มันนี่จิงเอบุญหาจิงเอกมองพีเดเนต่อสิ่งนี้สะดอร์วันนี้นั่นมันสั่นพันรูปหาสกิโลเทียดสมบัยต่างกันเด็บมันเด็บอุทงอะไรเจ้สับไอ้บุญอันนี้ปวดบางบุญยังแต่มาเด็บอุทงมีอุกัตวันนี้เด็บปวดมันเด็บปวดวันเจ้ปนตูอุสมุตุสมบัยตัววัลลุงแหละระยับระยับลดสับไอ้ตายจิงทงกรรมการนี้มันทำจริงเนี่ยคนนี้สนองเท้ารับสิ่งบ้าเอายุโรปปวด
0: มดคำกิจกิจิงเอ๋กิว่าพี่หักมัดดุตะโคพี่แต่ในกระเลียงยองพีจูเอ็มยูว่าโทลัดโทลุตีพีมอคำองฮักาจุโกกันนี้ว่าชิบุนกีดุกันกีว่าได้ยากีเดวายกีเดชินในกระเลียงยองพีจูเอ็มยูว่าลาลีโทพีคำกีเดวายเนี่ยคำองไลพีชักบล็อกและเนี่ยไลพีชักีออฟฟิศสอร์การกีว่าต่อไปใหญ่ต่อว่ากระเพรียงมออีเบพีโอคำตัวม
1: อเอ็มยูว่าลาเล่ว่าลาอัมเตอร์ตั้งมาองอัมตุรวายตัวดีเดวีเคลอุมตะทงตั้งสารเอ็มรอยรับสารเดี๋ยวก็มุ่งเตะใจวัชนาวิปัจจุบันมาเรียนเด็กอุ้มเด็กตุ้งตุ้งเองเคล็ดลังระไว้อุ้มตั้งแม่ยังยารับเตะนั่น
0: สมมติเยปิวคณาอีว่าย้อนนิวส์เองว่าได้รับเบียกตาชนยองพีกำลังพินเน่เด็กแสดงพิทุงหอบบรรยายเวลีกำลังนิยอพิวคลอวันฮัดูบรรยายว่าอาร์บรรยายเวลีเบียงแต่เยปิวคณาอีมาทงพิโอมากำลังหอบบรรยายเวลีวสูนน้องแต่คลอวันพิโอหมดโพสเนมันหอบนายว่าอ่าน
1: ายว่าอ่าน
0: นายว่าอ่านเด
1: ้ January February
0: January February ที่ยี่พิวคณาอีว่ายองนิอุสอินว่าพีดาเรบบาพิยตาชนยองพีกำองพีเนยีเดคณาพีอีว่าเย่เท่าแหละกัดคำว่าได้ยอพิโอสมบีดทงพีแต่คำพีคือว่าดาเรบบาอุสอินจะดุกิปอร์คือว่าดาบุญสเนมบ้ายี่พิวคณาอีว่าก็ชิเซียนชิสเนมกับวันยี่พิวเป็นมีได้ว่าพิโอนิอุสอินหากิตาเกเท่ายองพี
1: คำเจบุญนี่ก็มาทำเต็มที่ทุกยุ่งกุมเอ็มพุทธสิงห์ก็เนื้อุสิงห์ที่มันก็มาการนี้ที่มันรับยาได้แบบรับเอ็มกุยชิสเนมทำเต็มที่เอ็มก็ได้ลิยอร์เลยได้คนดองกี้ที่ตั้งแต่ที่เอ็มเต็มที่มันเต็มที่ก็รับเอ็มสิงห์เอ็มเต็มพออาร์ลักเลลักเชื่อกับชิสเนมมันก็เชื่อรับ
0: อ๋อไปยอดจุดมันต่อยผ่านเลยว่ารับบุญอ๋อไปรับเย่ผิวเป็นมีเอาเนื้ออุสิงห์นะนักตากระชองยองพีแต่ยี่พี่คนนายอีหายต้อนว่าค่ะยาวกะหัดก็ว่าพี่ได้พี่ยอนุสอินก็มันเชมิกาโนวิลส์เนมฮาวิลส์เนมไว้ว่าก็มันกันนิกรกรมได้ยอนุสอินได้ว่าลิพี่ได้พี่จะยาวชะหัดมอได้เอ็มกินองทิ้นองเป็ดมอในยุงมอพี่หัดลายเบะพี่จีกี่ยาวกี่หัดกี่ว่าฮะจันยองกี่เท่ากี่ยองพี
1: ่ก็มันสอินแต่ยี่หิตายแต่มันก็มันพิจารณาสตังแต่มันให้ขับรถได้ยองกระเบียงลงอสามแต่มันยุสอินได้แบบสไตล์ใช่ไหมแต่จำสนองเองหมดการเบียงล่องยาวเอ็มยาวให้ตายสิ่งสดได้มันยาวอีหมดได้แบบใช่
0: แต่ก็มันแชมป์บีให้ตัวนว่ากับดอร์กับมอร์วันรับยาเบียงฮิโมขมันไปพี่คำ
1: กับดอร์
0: จันใช้ตาย
1: กับดอร์สิ่ง

0: ของยองอะ
1: เสียงสุกงวดยาสามพียาตุกจิงลายลุติยองพีฮันพียาเรื่องบ้าอีจิงสดังยองพีดูคำกับน้องฮิกายออฟฟิเชียลแห่มอฮัดวดยอลาดพีโอมันกระแตกับน้องสิกายละคำว่าคัดปราศเนมกับตัวแต่กงกิมไอกัวเป็นเสียงสุกดุยพีฮักนี่กับคำสิกายสกุริยองพี
2: ตากำมันดมันฮีกำมันยอไอกับท้องยองอากำกวีน้องน้องฮิกายกวีก็เป็นเสียงสุกพายงาต่ออีวันนี้วันนี้ว่าฮิกายยอยัวมิสอกีฮากิขนาก็แต่ตัววีก็ว่าเป็นกระแม่นพายงานเนพะอีวันนี้วันวิฮิกายมันฮิกายเนปอมันเซมิกิสอก็แต่ตัววีก็จึงกระแม่นก็ว่ามีเยอะบัตไตพ
1: ี
2: แต่ก็แต่ตัววีก็จึงกระแม่นยองงาก็ว่ากำกันน้องฮิกายแต่งงาจะแหละกีวิตวันกินน้องฮิกายแหละกีสัญญาวีก็จบแต่ตอนนี้กำกันน้องฮิกายฮีเอ็กซ์เพรสยองงายองงาแต่ยัวว่าบนกินน้องฮิกายแต่มันพีกินน้องฮิกายก็ว่าเยี่ยววันตันมั้งอีคณะยองพีอยู่ไว้คณะมันพีกรรมกิปรลอกยองพีกิวจันยี่กิวันแชร์พีกิ personal problems ยองคีก็แต่ตัววิกุสเนาสุขภาวชิมกรรมกวีน้องเห็นยังไงเอ็มอูอุมันยี่น้องฮิกายอุปนดับอีดูอีกกอร์สยองอีฮับบอกคลาสรูมอันใดก็น้องฮิกายฮิงัสเนาหมดบนพากิตะกิมกิตะกิบินตากิวฮับกอวอร์อีฮักจึงเอ็มยองบรูในพาอุวิปวิคณะกรรมแพรีดูรูแต่อีฮับตาแกลีฮับมันกิวสตันเป็นเชฟหาอีและนี่เป็นเชฟอีกตัวกระดูกยองบรูของตัวขนาดกัดกำจึงลองยองโอกัดกำก็จึงกว่ายองโอกำกันน้องฮิกายฮีงาสเนาวะเอ็มก็ลังกอดก็ว่าเขียบหาว่ากำมันอูเป็นจันนอกีขนาดอูวันกิจงาและนี่เอ็มก็ลังกอดก็ว่ากำมันโตดูเป็นดับอีกกอร์สยองงาฮันเรกิเป็นตาก็ว่ากำมันอูยิวครึ่งอีขนาดอูมันคลูสกีงาอูไปกีงากำกับเบสเฟรนด์กำกับน้องฮิกายกำกับวีนและนี่เป็นตาก็ว่าฮับปอยองกับเบลปายองกีแต่ก็มีตัวเอ็กซ์เพรสยองอ่ะแต่งาสัญญาว่ามันเฮจึงเชมยองอ่ะว่าจึงฮิกายสกูยองอ่ะอยู่ว่ากัดนีปอร์ขณะตอมันกีว่าเพร์บานตอกับเจเนอเรชันยองอ
1: ี
2: อีฮับมันกีว่าสตัดบาว่ากัมมันอูปนมันนีและในอุสัญญาทูอีก็จึงเชมยองพี่ผู้อยู่ขณะในภาพโบนีปอร์อีมันกีว่ากว่าอีอีขณะอุมันกัมแต่และในกว่าอุมันขณะว่าอุสตัดให้กับบริกรฮันเรย์ว่ายูว่าผมต้องรอคณะอุมันอุสตัดฮักก่อนเอ็มคณะอุสตัดฮักมิวสิกเอ็มคณะอุสตัดฮักสปอร์ตส
1: ์
2: อีกคำนึงฮิกายอีฮับทิปหายงาสเนียวฮิจิเอ็กซ์เพรสยองงาสเนียวฮับทิปหายยังก็จิงลองวิปวิวคณะแต่ยูชิมยูโอเล่สเปเชียล
1: วิฮักยี่กับอินเทอร์เรสกู
2: เอ็มวิ่งอินเทอร์เรสกูเอ็มก็ที่ตัววิ่งงาสเนียวเอ็กซ์เพรสยองงากำลังลุติยอเชื่อมมุดมันฮับมันนี่กินฮิกายอุสตัดบ่าวปูเรียวิปวิวคณะแต่สกวีแล้วงาสเนาวกำกันน้องฮิกายฮีไปขณะมันกิติบกิวไปแต่อีน้องฮิกายมันกี่ว่ากี่ว่าชะเฉลียงแต่ตัวมันก็ว่ามาบาดให้จึงสเนาวยองงาหมดมันสเนาวหมดมันเอ็มก้ามีอีกน้องฮิกายหมดมันอุมันกี่ว่าเมียสันสารอย่าว่ารอกี่ขณะ
1: ต่อบากงยัยเตยสามยองพีว่าฮักจุโกกัดนี่โมกี่ขณะมันหับติบไฮอูดิลวะกี่นังว่ามุมสเนียวคิกิว่าออกตุกมิสเซชาชิเลียงออตาสารีชาชิเลียงโอคนังว่ากิเลมันยูสเนียวสุกิยากิตุกิน้องฮิกายกิว่าฮิกายยากิโมตะกงละดาครุญันีชากินิกิจิงไลลุติยองพีว่ากาสเกาต์แอนด์ไกด์แอสโซเซชันโมตะเสียว่าคณะอียากิจิงไลลุติยองพี
2: ฮาเดนว่าดาย่อเอกนิกกรรมฮิกายฮาเดนกัตุกันนิสเนมแต่นักสกูยองงาดาย่อกีกับชิตีมอนอดีเอสีโอแต่พากีกันนี่กับเทรนนิ่งอุไลอ๋อในบรรดากันนี่กับสกอตันไงแต่ดูปนกีเทรนนิ่งวิวเป็นเดมฮัดดูว่าฮัลเล่กระดันโซกระดันแต่ฮัจึงลาวที่ยองอ่ะเชื่อมมาว่ากันนี่กับสกอตันไงแหละเต้บ้าก็อยากจะกับจึงลองมันคำกันน้องฮิกายแต่กันนี่กับสกอตันไงฮิกายกีว่าคำว่านุ่มันนี่กีน้องฮิกายกีว่าทบิดกีว่ายิว solve กีปัญหากันเด็ดกันสันในพากกำองมอ EM กับโมโตกองกับ be prepared but anytime we have to be prepared ซะตอนมันหับมันนี่กี่ว่าเป็นแคร์มันกี่ปอร์แต่ขนาดเลย import ยี่ปีกิวเชมให้จึงเลี้ยงน้องฮิกายมอเชมมีกี่หมดมันหับมันนี่กี่ว่า be prepared ให้วันนี้เชมมีเชมจึงเอขนาดหับทิปอีกิวตายกันเลยหับทิปอีกิว solve นี่หับทิปอีกิวอุปนิบมอในพากำองพี่กี่ปอร์กันนี่ต่อกี่ว่าแอบพาแต่ก็สก๊อตอันไกลกำองแต่งาเชมมอหมดง่ายให้สมันเยอะจึงมันต้อยพาว
1: กำกันน้องฮิกาย
2: กำกันน้องฮิกายแต่กระเดะให้นี่ฮักสกาวันไกก็บุญกล้ามผ้าตั้งว่าบุญกิบรูมันองกิบอยบุญกล้ามผ้าอมเย่กิบันดับอีกะอันเดียง่ายสมันงาสเนียวต่อเอ้ก็คิดกิจิงสเนียงงาสมันสมันฮีเป็นล่างกิงาสมัน

0: มันฮีขนังอยู่มันนักตะกบรูกว่าว่าปุระอยู่มันขนังฮีไกก็ติปลดอยู่เยอูสามชีวิตขณะขณะสกุลยองอ่ะ
1: ฮันเบียร์เซลสุขพาลึงบากจิงเยเอมันตาลังพีฮากันีกับสกาวด์แอนด์ไกด์แอสโซเซชันยารับก็เตยก็ยพีโอมันพีกำกับตะกนองฮีไกก็ปะกะในวันตาวเตยมอยากจิงเอ็มยองอู่นะกับขณะฮากิสกุลยองพีเดแต่ได้ยกพิเลียกันีกับเบสคัปตันอวอร์ดยองกิสกาวด์แอนด์ไกด์แอสโซเซชันเดแต่เสียว่าคณะอีชพังกันนี่ก็อวอร์ดกวยอพี่
0: ยังกันนี่ก็อวอร์ดเหี้ยก็คุดกี best district captain นี่พาให้ที่ปอร์กับดังไล่ลังบ่าวจังเซิร์ฟมอดังเอ๋ก็ service กันนี่ก็สกาวอันไงแต่ทุ่งยิงงานกับ district organizer ที่คิดคิดสิ่งเดิมหมดเด็กแรกก้ามอแต่จะเป็นเยี่ยวและเป็นวันฮัลโหลชิสปะงดตั้มกี่คณะอุยอกี่กับตะกร้าจับรัสการ์อวอร์ดแต่นี่ก็ว่าคุดกี่กับ governors awardแต่ฮัลโหลจึงเกรงกามยองงามจุปปะประคัดงามเอ็มกระไรตีเป็นตากับอวอร์ดมั้งแต่งามที่ประกามันไปกี่ตีกี่วันแห่นลอร์มั้งแต่โยกี่หมดอีกตีกับกามระดับอัจฉริยะแต่องค์กว่ากิวเองงานกับตากับอวอร์ดกับคุณกี่กับเบสจิสติกับตันเฮาส์เนมอาร์จาคัตสัน
1: กันนี้วันให้อีกระดันเอ็มพีฮากันนี่ก็ district scout and guides association
0: เฮ็ดเองตากับอวอร์ดยองงาแต่กำองที่ดังไล่ลังบ้าไปก็จะก็จึงเกรงลังให้แต่เฉพาะกันนี่ก็ association ยองอีแต่กันนี่ก็กี่ officers ยองกันนี่ association นายโยบียงยีง่าวันอุจิตันกำกับ district training commissioner
1: เซลสุกบาดเดแต่กองดังเอ็มชมไอคิวิตวันกี่ association คิวายสอพีนลอร์กันนี่ก็ district scout and guides
0: นลอร์โรมันกำกับน้องฮิกไกแต่จอยยองกันนี่ก็ scout and guideฮัดดีนว่ากระดังไล่ลุตีคนนายพี่หมดเอ็มันสกวีกันลาดวายยังไงอุจจอยใหญ่ Red Cross แต่คันนี้ก็ Red Cross แหละงาเช่มมั้งว่าอีก็ชิบุนกันจึงมันต่อยังไงในภาคกำมันน้อยแก่อิมโฮหุ่นนี่มั้งดูอิติบันตากระแต่กับคอร์สกับควอลิฟิเคชันอุดับกูได้ย่อยในดังบุนกิติกีบันตาชรุดชรุดอุกเล็กอีบันดับอีโอมันกินน้อยแก่กูปุระกันบันดับกิลามินดูแต่กวีก็ต่อกับ Red Cross คันนี้ Red Cross ฮิกไกกี่อีว่ากำมันนุมันอีกินน้อยแก่ฮิกไกกีขณะวิอิเดียวอิสิกไกนี่อยากกีขณะสกุลยองอีกำมันอุมันกีขณะโยโยอูกตะกีวายอุยรับอยากกีวิตวันกีบรูให้กับปอร์กว่าเอ็มเอเมอร์เจนซีนี่ให้ติดปอร์เอ็มคามยองกี
1: เสียงสุขมหากองหันพิยานลอร์อุมันพีกำกันน้องสิกไกสกุลได้เอ็มบันดาพิเลวากีแอสโซเซชันกูเพร์กูเพร์ปอกับดิสตริกยองอีเนี่ยแต่กองกำมันติบอีว่าโยพิยากันนี่กับดิสตริกทีเชอร์อวอร์ดยองอุสเนมอาราจาร์อาร์ปอสันเนี่ยยินดีนะแต่เสียงพักขณะอีชพังกันนี่ก็อวอร์ดกูยอพี
0: ่ยังกันนี่ก็อวอร์ดแหละกำกับวีนี่ก็อวอร์ดกูอาร์กมั้งว่ายอให้จริงรายละเอียดงานกำกับน้องฮิกไกก็ว่าเอ็มฮิวเอ็กซ์เพคกันเนี่ยเอ็มฮิวยูรุตีอ่ะแต่งานเกรย์กามยองงานฮิกไกอ่ะเทอเมดมันซิมเอ็มิปอร์อีว่าสเนียวมันเป็นปอร์ดีหอยยงเป็นเครียดดูอีเตย์กามอยู่ยาซามอยฮิขณะสกุลยองงานแต่ยังนี่ก็อวอร์ดฮีเขาอาจจะอัดโพสันเดอะโฟนกิงงานกับออฟฟิศแต่องกิงงานอูสอบมิดอีกกดกิสไลยองงาแต่ให้เตยปอร์งาหมดเสียวยี่กี่ประเดี๋ยงแต่องเอกี่องงาเฮริตายองงาหมดกับเซอร์วิสยองงาเสียวพอเอ็มเสียวดีเซิร์ฟอะไรเนี่ยพอเอ็มเสียวหมดมันมั่งเต็มอ่ะพอเอ็มเสียวช่องดอร์อุยอ่อยแต่ก็อวอร์ดตั้งว่ากิเตวะลอร์วันองกิงงาว่าเขาอีไปอีกับเซอร์วิสยองผ้าอีกามยองผ้าแต่มันหับสอบมิดไปกดกิสไลขนมเล็กเอ็มกามแต่ก็แต่ละหลังเอ็มยีเดเป็นตายอยู่ว่ามเซียวยี่ไงอยู่ต้องโอเคอยู่ว่าพระอยู่แฮฮับเล่อแต่สับมิดอ่ะแต่เดนโนมีกันนี่ก็โฟนกิงอ่ะคูบอลกันว่าระดับช่องคอมมิตี้ช่องมีติ้งกันเยอะอีกแต่ก็อวอร์ดแต่อีงูอยู่ปลายว่ากินนี่กี่อวอร์ดกี่ประโยชน์หมดมันโตมันว่าง่าวโตมันก็น้องฮิกไกกับมันก็เบสทีเชอร์ละนี่ก็น้องฮิกไกกับว่าก็เบียงละนี่ก็ว่าเต็มอ่ะอันใดงานงัดอยู่ว่ากินนี่โตว่ารอกี่อวอร์ดโตวิโยปลายละนี่โยกี่กี่ประเทศยังก็จึงเกรชต้อมยองไงสมัย
1: ต่อยสังสุขภาคงยี่เตียสามยองพีมอว่าเอ็มยูรุตีพีอีวันอีวันอีว่าพีเละพีในบรรดายองเกคณะสกุลยองพีว่ากิวิตวันกิจิงเอ็มบรรดายองพีมอกำฮักกีสกาวด์แอนด์ไกด์เนี่ยโอเคแอสโซเซชันว่ากิวิตวันกิแอสโซเซชันเอ็มเกรชพีในบรรดาวโยอวอร์ดพีเกรชพีเม็ดโอเมนซินเคลมเดยูรุตียี่กิเตกียี่จิงเต็มเม็ดมอนะกสรคาร์ฮันไรตะกจิงยาลุติกําองพีจิงยาลุติยองไลเดยอพีกนิกกัรตันกวาเอมบรอมฮปอกดิสตริกยองอีตะเซียสุกชิปุนกองวะเดยซัมพียกตุกอวอร์ดกวาพียอพีตะกองอีปอร์เลมชะเดยอุปนจรงียากนิกกจิงเอคลามเมกเปยองอีเฮวตอกนิกจิงลาลุติยองพีตะกยิไมกงกา kubor la ni ka message ko kwa phi ye